0: พ่อแม่ตั้งเป็นหางแป้งเงินหอกเฮียนกิมหมากไปมาตั้งจูเนอื่นยังแม่นอันหับนักนำลายเตเฮือนมีหลึกสะเพียนได้หอกก้าวดังกวงจะหันเงินมันตินสุงซ่อมเฮือหอกชิงชิงเวียนเจนดีปุ่นเล่อไปซับลับเจอแต่ดื้อทาวห้องบุใต้จิงอิมวาแม่นเอาเฮือนเงินมันเม็ดเก๋อแม่น8เจียวดงละเบือนเฮือละน้องหอกชิงชิงเวียนงำเฮาสอยเฮือจูเตเฮือนมีตื่มอันคือหลึกหอกเฮียนเฮียนอยู่ใกล้เฮือนนอกเงินหอกฝีละเบือนน้องดอกถีเฮียนฝ่ายบางม้อยตื่มเงินเซสู่โตกี้หมากไปมาสาวจริงตั้งเมื่อเงินอื่นเฮอชื่อหอกเฮียนนำน้องเมื่อเงินนี่ก็บ่เสเล่อแมนเอ็ดหน่อยมาน้องดอกถีมิ่งเฮียนสากวิ่งฝูว่า
1: เหตุในจีฟีเตียนอันอ้วง
0: จันนี่อันเล่ก่อหินแต่เงินกินเงินสูว่าได้หิน8เจียวละเบื้อนเสียมือน้องก่อนเปิดซาล้าหลีกวงจอกเฮียนนำจู่เฮือนเงินเตียนบ่มีต่อเลอเสียบางม้อยเฮือหลึกกี้เฮียนกวงสีหอดหาปีแมนไม่เงินบ่หน่อยเงินบุญตินสูงจิงแซกนำมาอิมเป็นตีม้อยเฮาเฮือไล่เตเฮือนมีตื่มเจอคือจึกเจ้าเฮือหลึกหอกเฮียนเอ่ยท่านถิ่นเวียดสาดึกเจ้าก่อเฮือหู
2: มาหมดนำละจะไว้เดือก4เที่ยวเต็มทั้งค
0: ือละปีต่อมานได้4เที่ยวละเพื่อนสิคอยตั้งแต่เฮือนกว่าเฮ็ดหน่อยบ่ดูบ่ม้อยเฮือหลึกกี้เฮียนบ่ได้มาน8เที่ยวสิแต่

0: สมาบ่แม่ต้องพี่น้องจึงเมื่อเต้โคงเฮาพี่น้องต่างเต้นตกหนีอันยังแม่นอันได้ฝ่าหอดจูปีกายกาไล่ใจยอมห้องติ่งเอมิลานจิงแซกจึงจริงสื่ออ่านใส่เฮาพี่น้องเมืองปูเสียเฮือนนำฝ่ายามได้แต่งให้ว่านำอันเสกมีจิงแซกหนึ่งแห้งแม่งคือพี่น้องมีดูเงินคือเอเฮือนลังเจ้าถือข่ายนำฝ่ายามก็แม่นอันได้มวยเฮางี้กวิดของเก่าห้องหอยดงยืนติ่งอิมวยเฮาอันอะแห้งแม่งเสียเม็ดฮันแมนอันไม่สาวหว่าเมื่อจูอันหายห้องฝ่ายามอิมเป็นออกเฮอปีน้องต่างตินทกเหงียนกวงจูปีกายหังหอยลังเฮือนตีสู่ห้องปีน้องอิมถึกนำน้องเอไลไลลังเฮือนแมนล่มเลอหังงินเฮือนไปสู่เนื้อตีสู่ยังสานหว่าตกเหลอเฮาเจอเลอองโลคำดิ้งบานลาสาเหลืองมิ่งหว่าเอได้อันเฮือนห้าออกเฮือนได้เบื้อหนึ่งแม่นเป็นอันหลับหูหว่าสังเลอต่อหูม้อยหลอกอันเสือกเมื่อตีสู่ดีน้ำปีนองตาเงินตุ๊บให้แม่นปีนองอยู่เนื้อเมืองปูสูงใส่ดินไปเจ้าเล่แม่นไงเจ้าปีนองไปมิตีสู่คือจึกเจ้าเต้คงน้อยมากโคนเสือกเอกิงเตก็แม่นคนยากเฮือนเจ้าแต่เฮอเห็นจูปีกายกับวิจิงเควียนจูกับอีมิไลจูเรื่องจิงแซกตุ๊บสอยเฮือนสู่เฮอปีน้องเสือเฮือนนำฝ่ายามไฮเลอร์เจอตุ๊บสอยเฮอปีน้องอยู่กาจูตียังซานว่าตุ๊บเหลือดินฟันนองนำเสงเฮือนไฮฝ่านำเซียวจิงแซกตีเฮาเฮอคัดนำเจ้าแต่เอเฮอเจ้าจึกม้อยตีสู่เฮอปีน้องต่างเต้นตุ๊บหนีอันถึกจูโคนยากเมื่อต่างปีน้องกือไม่ไหนลังเฮือนหนึ่งแมนเจ้าต่อนตึงเตยน้ำหันเจ้าเอมาตีสู่ลังเจอฝ่าย้ำหายกลางคูนยากเห็นใดอนาเงินเจ็ดบืนหกปีสองเงินเศร้าสี่หวยดังยินสันติงไออันอีมีงีเกวียดโฉของเก่าปีสองเงินเศร้าสี่มาเมื่อจิงชักตุ๊บซอยแต่งออกจริงจริงปั้นปูนตีสู่กันเนื้อติงไออันเจอยามสองเงินเศร้าสี่สองเงินสามสิบซับงีเกวียดโฉของเก่าจูก้นใดตุ๊บซอยมีเตเฮือนเปอร์กุลเสียเฮือนสาวดินตกเหลือฟันลมนองทวนจูเตเฮือนสู่ตียังซานว่าถึกเอาจูเฮือนสู่จูตียังโคนยากเสียวดินคือนำปุกเสียวนำคือกี้สู่เสียวเฮือนสาวจูเตเฮือนเปอร์กุลหักมากกับจูตีสายดินดินเปียงตีกิ้งเตะขวบฟองเจอตุ๊บสอยตีเฮาซองอันแมนไม่เฮากับจูตีสู่มือตั้งปีน้องหากไปสอกตีก็เอเฮือนสู่หอกวงตีซับหลัดติวจียันเหนือตุ๊บซอยละเฮือนเอเฮือนซับเบิกแมนแต่สี่สิบหอดสองหอยหาสิบเดียวดงกวงอ่ะนี่แมนตัวกุ๊กจูเฮือนเอเฮือนสู่หอได้ตุ๊บซอยไม่เงินแมนสองหอยหาสิบเดียวดงปลาโลถี่เงินเตรียมบ้านเปื้อไตหอยดังยืนติ่งเงียนเหือหู
1: นี่กดข้องฉีดหอยดังยืนติ่งเด็กบ้านไทยน้ำไทยข้องไห้ตื้อ
0: นี่เกวียดของเก่าห้องหอยดงยืนสันติ่งได้ฝ่าออกปีสองยี่สิบสี่แม่หนึ่งกวงจูอันแต่งซับเกวียดดิ่งหาหอยเก่าซิปปีสองยี่สิบสองห้องถูถึงจิงฟูอันใดห้องนี่เกวียดของเก่ากวงสองปีกายว่าเห็นใดฮันแม่มวยเฮาเจอว่าเซียวดินสู่คือพันปูนจูตีสู่มือคือก่อนนี่หอดจิ้นนี่นำจิงชักตุ๊บซอยเติงบักตุ๊บซอยแมนซีชิบเดียวห้าสิบเดียวหอยเดียวดงเม็ดเก๋อแมนสองหอยห้าสิบเดียวดงจูเฮือนสอนเจ๊เหยยำน้ำแมนหักปลายคั่วไปเติงปั้นปูนตีสู่มือได้ดีจึกเจ้าควิดิงฝับหลวดเมื่อดินได้กวงเจ้าเหอดินสู่เติงดินนำปลูกจึกเจ้าเต้คงเมื่อแห้งมันป่าลูถี่ฟีงามเฮาก่อนยังซานเจ้าหมามอยมาจูอันเห็นใดห้องโตเติงไตเฮือนเฮือนปีก่อนไล่ก้นอื่นกุอิมกายเจ้าเสียเสียดคืออ่ะก้นเหม่ยิ่งอ่ะให้เฮาเชื่อนี่ลังเฮือนเหมือได้ฟัวเมียป่าฟีเอแต่เบื้อนซ้ำปีสองอินสะฮกลังเฮือนสีเบื้อนเอ็ดวาบอมี่เมย์เงินสองหอยหาสิบเดียวดงนำย่างเดือกตุ๊ดซอยซับงี่เกวียดข้องเก่าหอยดำยืนติ่งสิเจนี่ปาฟีก่อนบอมี่ตีสู่ปาโลถี่ฟีบันเสียงตู่ซามิลีบาแมน
2: กีใส่ย่าซองและย่างเดือกกุ้งโฮเจอร์หายจำนำไม่เที่ยว
0: เจอเอเฮือนหม่อมได้ย่างเดือกตุ๊ดซอยสองหอยหาสิบเดียวดงเฮาเบือนฮกเฮือตะเฮือนตะเฮือนก่อจะเอิ้นก่อจมบ่มีอันเลอเรือย่าเดือกตุ๊บซอยแต่เฮือนจุบหิ่งลังยามพันนองปีสองอิสหา Sa mi lý mi họt xóa hỏi sao hươn mèn thực lay hươn rào tân mít. Bẹt xếp hốc hươn mèn hươn rào hư hải. Hỏi hươn thuộm nòng, lai tỉ nhân dàn tốt lử, phải bài cua bay. Chứ nỉ, xa nhân tảnh ọc xì tì dù mờ. Nhân hiến mèn xa mi hỏi nứng linh xám hươn, đăng kỳ ê hươn dù hò cuông tì dù. Họt nỉ hỏi phân hỏi mây ngân, ỉm đầy hơ mản mưa xả. Bẹt xếp hươn, ỉm chảo đầy ngân túp sỏi. Ơi lô thị tha ban siêng tù xà mì lì chôn chiện.
2: Nhà tôi là dự kiến là như làm sóng là gần 400 triệu.
0: Hơn khói nhà ngảm ép mồm khờ xí hỏi triệu đồng. Quân cho ếp xì cỡ thực hôn nhạc mưa sở. Nằm chơi nhàm lăng phân nong dưới hơn lơ có nhăng dựng ếch và sở có xiều. Chơi nhàm ếp có xám họt xì bươn lẻo. Chết đi xà của im túp sỏi hơn khỏi. Hơn ếp đầy chết xíp họt bẹt xíp phân hỏi lẻo. Xê xà ỉm hờ mấy ngân, nhà nước hơn hờ xóa hỏi hà xíp triệu ạ. Lăng chủ tửa phân nong hong pi còn, tân tỉnh mi xí hỏi bẻ xíp hơn, phải bài cua bay, cư phân bồn tì dù.